องปวงขี้อาเฮตัวนี้ zoom นี่กุกคุ้มสางนี่เล่สมนี่เล่กุกกิจินนี่จิงกาลัมดากุกห้องกินโตกิตอนินตัวนี้อดีงาอิฮุนเสียมาซาฮอนอาเฮไงเหตุตัวเต็งเต็งนั่งเฟกุนจิบายเล่จิงกาลพา

0: ตัวอินังไอเชียกตากล้ำในลิงและลอมเตนประธานพัฒนาลากิลอมตักไหมฮอนสักเตียวอาฮีอากัสวานีจอร์จันปูร์เอฟเอ็มเมกฮาร์ดซาเลคัดปอยน์เลียปันฮงกิปวังเคียอาฮีตุยน์ดำเทนาตุเฮาสักนาอาฮีจิทุปิจังอาดิมในฮาตินทุเกียนมันพัตักฮอนเกียนอิงไอดิงอาฮี
1: Hell is well. Hell is well. It is ting dam tein apoy mo e ti vet sa na hi. Idam tei lo le.

0: 安尼会阿班应该定有去。
1: 多年岁了，个性心情足，来人爱你忙很不得，多那不拉对忙龙红沙，龙就爱是你那浪多拉浪红沙，龙黑太蓬松红沙，灰蓝灰甘看那派气喊，我面蓬哥。为真多地方爱和你大了，来说为你方很不得，中排期很不得，来面爱龙关三中很不得，来说一起龙摸索去看的，去中暖住哪，去老汉一摸哪，去中内路哪，去老汉爱和哪。来人爱你王很不得心来和我脸皮对你真言你过很好记住那些是龙文是不帮人就比不得共说你为路哪不不送好我今为路同开送人陪朋送好我今来人爱你玩很不得很水不得能力给上坡那帮爱欢民啊对那帮金地的银都拿不拿龙欢杀光吉丁人烦辣一点对过爱你今日来人爱你房很不得都那不拉对帮龙红沙你就爱是你呢烂多啦烂红沙龙河陪蓬松红沙黑蓝鬼根喊那拍起喊我咪通过来讲多基本爱恨你大来说爱你忘很不得从排期很不来明龙过三种不得来说一起龙摸着的恨的给中文读呢给老汉一摸呢给张伟路呢给老汉爱恨呢来说爱你王很不亲来红啊脸皮对我真人聊过很好给读那些西龙人西风帮人就比不得跟说你给你拿温不生活我听爱罗东开松烟配蓬松红我听来松爱你王看不得看最不得能力给让婆没帮俺后面啊对你帮金得得烟多拿不拿龙红沙光给的烟本来一点对过来你跟的烟来松爱你王看不得
2: เฮ็ดซีลายซอนเอนีวางคันปอยเตติไซลาฮีอาซิมปานโซปิขัดละโซปิขัดกิงไอลุดดิงดานลุงตุบนาอเนยาอาซิมะฮีมาสังลายอิปูอิปาเตวินนิงซูไอซะเนจุเลลามโตลขานาอาลามโฮมวาลุงขัดตากิงไอลุตาลุงดีลาหินโฮอานามันโฮบังอาตูลายคังทาฮอนซองโซปิเลโซปิฮีนาฮีอะทาเกลโดอานังเลเกตีลวากิงไอลุตาอิหินโฮมวามะลัมหินโฮอินโอดิวเดนะซาลาเฮจิไซลาฮีฮุงกิเซมอฮีตูนีไลซอนเอนีวางคันปุยเตเตไซลาอหินซิมฮีอฮีเลซะปังกลอเรียเนมเดฮอยอฮีอินอะมาฮีกุมลีอหินอลายินคิดกิดสเกลอะคาเดมีอาเอลเคจีซิมไลซะปังอฮีอินอะมาฮีซะปังผะตะซุเลซะปังเซงไงตะทุเซลาซะอะซองทีมตะซุเลซะปังโฮปีนุกตะซะปังฟัลตะ
0: Akaswani Chochanpur FM Megahertz Salekhat Point Liapan Hongi Puangkhya Ahi Tuin Zingkalam Daguglemini Tsomthum Ahongin Chiangin Paiti Program Ingaiding Ohi

0: 六座，人八庙子，天色说都还中啊，我们上第二年写啊。
1: 罗马我们的哦，古老贝内的哦。In rang in school in kai sangam
0: oh
1: oh lo ma in me la tha thaya in pol khom na huna hin in don na ka hung in don ding che wani a thim takin me lau don sang tum ro o
0: oh le
1: india rama umai na mo india rama ei kho pui tak hin shi tam o rozi lal eng var khan mi hung sil pek ro se i mana ei kho pui tak kha ming
2: new delhi
1: lo ma ไอ้ช่วยตูประคัดซาจาฮันเอามาหม้ออามาขันอามังไอเอ็มเอ็มอนุไม่อาชีพจิงนัดิ่งินอินเราปุ้ยตะเกลาโบลาข้าอินโบลข้ามิงินชีตาม
0: โอ้
1: เกจิอาชีพจิงขันอามิฮงศิลป์เปกไทยดิ่ง
3: ตาจมหัล
1: ลมาทีนไลจุนไอปีเลไอปูไฮขโมจันจินชาลาเชลาวคริสตินลานิลาวอันนี้อาจุงไลจุนซาบรามาอินทกินซาบลังวาลปะขัดไอนี่ไลจันจินชามิชิลดิงินอาหงว่าอเมงินชีตัมจุสวานอเมงมิหงชิลเปียกโรเซน
4: วัดกินอารบัต
1: คนไลคูมานาอาหงลุดนำมาสตักค่ะ
4: เซนฟอนควะ
1: อาทีมเดออินเดียรามาสเตสโอมนิปารีตลายาอุมาโมจุงไฮลายาจุนอาลินตักดามาอุมาอาจีนตักดามาอุมาอินเดียรามาสเตจีนตักตูมาชี
5: เก
1: ดีดิ่งนะมีหงสิลเปกไทยดิ่ง
5: ก็ว่า
1: เอออาทีมโลมาอุมตะลูไอรัมช่วยตูไฮลายหินโมปัสสาวะเจ้าในเราหนุ่มไม่คมวาร์ตักตักเราปุยตักตะกันอุมาจุงไฮลายาอินเดียพรีมินิสเตอร์นุ่มไม่ยามาสัตตักค่ะอินชีตาม
0: โอ้
1: มาส้มเจ้าขันอามิงามิชิลเปกไทยดิ่ง
6: อินดิรากันดี
1: โลมาอันนี้แหละไอ้รำช่วยตู้ Prime Minister มาสตักค่ะเกจิอาลาเรจิงอินเดีย Prime Minister มาสตักค่ะอามิงมีหงสิลเปียกโรเซน
7: จาวาฮาร์ลาเนรู
1: รำช่วยตู้เราปุยตักตักไอ้นายมีหุยเซนตักตักจูไฮลายาจุนโม Father of the Nation ที่อาเกาอาอุมาจูจูฟิลิโมนินอามิงอามิชิลเปียกไทยดิ่ง
8: มหัตมากันดี
1: โลมาอินทีมไทยตะลูไออุมนารามหินอินฟิมนาจิชังดามไอ้นายาโมฟุตบอลดามคริกเก็ตดามจูงจุนอินเดียอินเนชั่นแนลเกมไอ้นายาไอเนชั่นแนลเกมจูอาชีอินอุมาม
9: โอเค
1: เรียงอันเนชั่นแนลเกมมีหงสิลเปียกโรเซน
9: ฮอกกี้
1: อินทีมไทยตะลูนังนี่คมเลขาอินจุกอินตาหงอุปางอินตามีเฟลตักตักวาร์ตักตักรำช่วยตัวเราปุยตักตักอินละหงนี่เซงดิงอันนี
0: ้อ้
1: ออินเฟลไทยบอกอินเมลัชไทยบอกไอ้นี่ลายหินละสักทีมขอไม่อุ้มกระริงอ่ะตุ้มลามีสักเปียกไทยดิงอินอุมาม
9: โอเค
1: เกจิอามาลซอมกิมมอลอมาตุนเกจิอามาลซอมกิมินทีมเดวินลามีหงสักเปียกโรเซนอ้อ
9: Oh, lol.

0: ทีมินที่กะเซียค่ะนางนี่คมละสักโนไฮคมขัดทีมตักตะกะละสักไทยวงอินนาอินนหวักพัดและละสักทีมตักตักหลังวาละสักทีมตักตักอินละหงนิเซงดิงอันนี้อ้อจังละชิลนุมดาไม่อุมามโอ
1: ้โอ้ไกนี่
0: โลมาฟิลิมอนเลนดีดิงอินจังมิละหงชิลเปียกนกรหายเซนมอ
1: ซอมนัมเบอร์ซะจังคาตาอินทกาจังอาเชนรัมโปโปไฮลัดปาจอยโมอินลิมตักอินเคกราวลอมปุเมนลัดปารองโบลุนลาลัสักปุเมนอมาหุงเราลัดปาจุปทินอนิติเชอุนลาอมิซิมตูจุอมาจุอนาอมาตาเอนิอมีไฮเลอารันทลัดนามุนาเบรามไฮจุเอนิลอมทูชิลปุเมนอคตคาร์อจุนลุดอุนลาอินปักปุเมนอบิกอินอินหุนนาซุงตูลายจุนลุดเราอกูมาลอมทูชิลอุนลาอมิงจุอินปักเราลัดปาจุอาชาเซียAzainen na chukum khatlunin umata Aring omji chusun pao pao chanin umati
0: Anti min tiam Bible chang nao panglaya in bai hat hai In tim hai ka in puitling huna In lahong sor pay ding ani o Imei la thonok ding la in la sak nu mam Tu may ni lai la thang nu min umam
2: Okay
0: E lo ma de o Merina lal rong bo lin la mi hong thang pek rosen Chuchu ay reng in ay sak seng ding ani o
2: Mi

0: กายนำ
1: นาทีมพระนินทุนทองมิลุนใบบูจังขัดหินเซอแล้ว
2: สามนำบาร์ซาสมเลกุปจังสกิยาเปจังโคจันโอคลหะกาวนะโจลโดมุนหินโซนเกตันปะกายจินนิลิงเซนินะบอลไนปะกายนามังคลหะกาวทีนะโคนินะฮูโดตันกะมิลฮีนะทีลินกะแกตานีกะปะลอวินนะโคเยมิงกัมซุงะเกมาปะกายังซุงะกะวาเลเล
1: นาทีมเลซิงินตุนเนทินฮอยเลปีลิงินลาขัดหินซะโฟโนแล
0: จ้า

0: 八天你讲啊，三点过街的一关讲啊，努努爸爸店一头龙都问对啥个会问么嘞？外地帮精算帮变那了关，那精啊嘛那捏提来的，精啊红做土料精，那来绕眼八天嫌八天你能提的么嘞？我只一嘞，多当土一件，阿那捏嘞萨菲拉的。东阿跳东蹦蹦，哎，东阿咧东提么？为啥个哈？做一件老的不甜，一嫌老的么？阿只咧多当土一件的阿吉巴蒂那，多拿通广东的，那吉嘛努呀？
1: 是。
0: 过的当土阿咧件努哈？
1: 阿那尼阿咧萨菲拉。
0: 是阿姆诶。阿只咧阿猫蹦只阿个西瓦咧。
1: 不甜，甜只阿滚。
0: 是阿姆了的。ดนนาตบนาเปลี่ยนเดียตัวอีตั้งทุกีนาปัญญบังสินไลงะเทียเล
1: ่ปัจจัยเข้มโลดี
0: สยามโรเตลตุนบวนกิมินะไบเบิลจังขัดฮังเกียนดี
2: ร้อมเตบุงเลจังทุมอับราฮัมินปัจจัยนากินตาอาฮุจีอินหัวกินนาตุอดิกนาอาเสียฮี
0: สยามโรตุนนาบานะบวนจิงินเลไบเบิลจังขัดฮังเกียนดี
3: สามนัมเบอร์สมนิเลลีจังขัดเลยตุงเลยอาสุงาเทล้อมแต่งแต่งโตป้าอาอาฮิอาขเวเลยอาสุงาแต่งแต่งโต
0: สยามโรเตลนาบังเตน้องเฟลเทย์ลาวตัวนาบานาตัวนาดิ่งลาขัดอิสะคมดิวอ้ออิลาสักดิ่งวะเฮเลมินไงเป็นจิลาอาฮิอันสาวะเล่